มาทางดมุกปาทกจริบมเมสเซสสินะง่ายคงคุณเล่นมันิงลิกไกดกีเกสตาตัวนะทาบิรักปมเมสเซสนีขันบิรักลีไปเซสินะสูดดังเอาจะวีฟิลมาสิดกีอรุณนัมดีเบบีรานียนีปุนัสักมินาบาเอ็มซีโรมานาเซริงบาชยามมดีโกปีนาเซรังไปเซสินีอิสัยทาบิรัสีกุดลดัมจรี

0: ติพงว์ก็ได้ยาวุฒิบนโน
1: ไอเดียชิดานีชิกีมามังชิดาสังกัดบันน
0: ีว้ามันต้องหังกีตัวบันนี
1: ไฮบิโ
0: อมามังกีชิดานีไอ้นักขังน่าบ้ามาเลยคีบ้าดูหังกีตัวบันนี
1: กันนะ
0: อีชีดูกีมามิงดูบูโอ้เลยปากเลยไฮบ้า
1: เลยปาก
0: มากีมุกปากีมามิงน่ามันนี่ก็บันนีเนี่ยไล่คิดเลยโอ้ชาวเอลัมบันนีมาจานุปัสสุอันนี้เลยบันนี่เน
1: ี่ยไอ้ข่อยมาเนี่ยดิ
0: โอ้โหดูดินังอิเซดุนับปกป้า
1: ไอ้น่าตุนมันนี่มา
0: อิเซฮาบุกได้สัตว์ลูกบันโ
1: อ้ทับบ้ามาสุ่มสัตว์ลูกบันนี่ด่าน
0: ังดีลายริกตัมลีบร
1: อตัมลี
0: นุ่งไอริกว่านังดีมาดีกระมตาวรีอันน่าเอกดียาวดีดันนะ
1: ยาวดีมาไอ้ข่อยมาดีนุ่งที่โยบิสัตว์เลยตุชิกิการิเช่อิมานาเลยบีรินเอกี
0: อีมายามนั่นนุ่งไอรีอีชากีวารีเช่ตาบดะนังดียุ่มปาลับโร
1: ปันดีดะ
0: นังกิมิงดีกะริกาวีอะ
1: อีบุ้มชากาวีมาน
0: ุ่งชีดะซาวเรโด
1: อีมาดีมายุ่มชิกะกะไทเช่ปีรูบน
0: มายุ่มชีดะยาวริบะเช่ยุ่มชากงักตะนี
1: โ
0: อยุ่มชากชิงเช่โยนันนับะงัสไอดะกิการิยารักตระดันเนี่ยdriver ชินะเซมลิงไงดะพอทารัมบานิดะ
1: โอ
0: ้นังชูอีมานะโยดะนัมบะปุรักปะเซคาระปูโคดะนะ
1: ยานิดะอีมา
0: คารีกิโน
1: คุยมานะ
0: คารียะอีมานะนุชิดะนะปีระกะ
1: ยานิมาน
0: ุชิบะกิปีบะโบนังกิอีมาดะเนฮายุโกอาราปะลัมดะกิอีมาอิงบินะปิริเอดะนะ
1: อีมาบุคารีลัมดะกิโน
0: ชีรีดักินเองพงโ
1: อ้โอ้ชีพูดชีกับดักิอิมพาลได้ไหมบ้
0: างาริชีได้ยาวริบสิงเช่ยงซักงักตันี่อิมพาลได้โยนนะบ้างชีนั่นเนี่ยนันทรักบดักิป้ายริบ้าง
1: โอ
0: ้นั่งนะจานิงบ้างเช่ข้ารับผู้คู
1: ่ยันได้ไหมอิมานะปีนิงบ้างใครโนจารุงอเมทบีบีโอไอ้ข่อยมาก็ขังนั่นละกันงงแต่อิมาดีข่อยจะลักตีนะ
0: นังกีมาดูไอ้กิชุอิเซเน
1: ่
0: นังนับปิกลิงไงดะนงมาลาคร
1: ีเอ
0: ๋การิเชียรมาเลยมียามสิงเซลอยนัตวงครีไอชุนีตวงระเกโกอิมากิโปสิงเซอามุกตะทงกัดปีเราเช
1: อดูอิมานงดิช่วยดันลากปิโก
0: ห่วยห่วยห่วยลากันนี่ลากันนี่อิมาจะระเกโก
1: ห่วยมาการีกินูเน่มาชินายบูเฮนันนุ่งชิบวังอังนาชุมัดเลบาชิบูมากะไอ้คุยอิมากะพยายามนุ่งชินะบักีไอ้คุยอิมาบูมากีมาซีเน่หายริบะอะตุกะการีกีอิมาหน้ามากีวารีนูมุตัดตั้มดับะกะซีชิบูการีนูเน่ลังตักนับักีมาทักตานุ่งชิบักีนุ่งหายบะมิคุบะมาRom dana, aina playway metatta hongi angang singa dobo takpi tambi bado. Madugi video reel kara social media da upload tauro bada. Aibu sakang bido na Sweden da pangthok kada ba UNICEF ki conference sama da delegate oy bagi kudong sapa pirak bagi nungai bami ko. Koy matatamurge.

0: ที่สุยงก็ทงบีรีปตกอแอมนสัวพบวคลนดสุหิงบีรีกเบมจาอดอเบมจานสัวพบวคลนกยามสุบุคัดบิรามเอยิงสิกิทรมสิดาทากเจรีเบมจามาคาตาบายคอยกิทรมสิงดสัวดมักสรุปยาบิรักนบะอเบมจากมาฟัมดาไฮเจรี
1: Thank you,
0: thank you,
1: madam.
0: Take a cherry.